0: ใจติง
1: สาวสาขาหายาโอดินฮี
2: กับเดี๋ยวกับมาคุณน่าตะกุลิกับ
3: ฮะก็สายโยกอดคุณยารามาสเตอร
2: ์กับมันกูรู้ตาบากัยว่าก็คือการนั่งสายนี่เอาkita ka?
3: Asya.
2: Kailangan na sa iba bawa-bawa ka dahil. Maniguro ng takap kayo. Baka kakita niyang nakapaskil niya sa gilid kap. Remains will be cremated. So dito magpa-dugay-dugay. Dari pa siya mapil ta. Lisod na kayo. Tapasin na ta.
3: Exciting.